ันรีเป็นหันแย่งจีอยู่จีพาเล็งลาซาลูตาเน่งคนยารีปังเด้งกาเวซัมดูเย่งฮอาเวซัมดูเย่งหันรีเป็นหันเย่งจีอยู่จีพาเล็ง

พาเล็งปูทอดจำพรีเซงทาเรซัมเป็นเยงปูนีหังกีเด้งบางเสรกาเวกเมเซงพังกอร์บาดปนเซง

บาดปนเซ็งปูนีหังกีเด้งหุมรีบังกีเล้งเจกมาหินวังเต็งโอเจกมาหินวังเต็งทาเรซัมเป็นเจงบังเต็งรีสันดีเซ็งราอีจิงเบเซ็งฮอราอีจิงเบเซ็งลอนเมเบงตีเซ็งเซกเมอิงโปยเซ็งทุ่มเรดกังไม่เซ็งจีโกดมาล้มเซ็งทาเรซัมเป็นเย็งเสรกาชุนนาเทงเกพังกอร์นังบาดเซ็งโอพังกอร์นังบาดเซ็งเ

เมเสงทะเรซ้ำเป็นเย่งเซรกาชุนอาแทงเกราอีนังบีเสงคลากโซนังปังเจงโอปลากโซนังปังเจงจีโกดมาลมเสงทะเรซ้ำเป็นเย่งเกโกดตารีเมเสงห้องยังปาสิมเสงเสรกาชุนอาแทงบางพากโซเกตังเสงรุนลินลานอุรเสงจีโกดมาลมเสงเกเร่งแทงบางนังเกรงโฮเร่งแทงบางนังเกรงทะเรซ้ำเป็นเย่งเสรกาชุนเมเสงซอยโซปังรีเสงจีโกดมาลมเสงซอยโซเกตังเสงตาทะเรซ้ำเป็นเย่งจียูจีพาเล่งบางจีอยู่จีพาเล่งบางทะเรซ้ำเป็นเย่งหันรีเป็นหันเย่งยันดุนเสรหนเย่งรุนโยไตเมเสงบางนังหิงเสรหนเย่งอยู่ปีทิ้งเมเสงวิโสปาเคลเสงโอวิโสปีเคลเสงจีโกดมาลมเสงทะเรซ้ำเป็นเย่งบางเสรกาชุนเมเสงบูโซนังปังเจงโฮโฮบูโซนังปังเจงจีโกดมาลมเสงบูโซเกตังเสงบางทะเรซ้ำเป็นเย่งหันรีเป็นหันเย่งบางห้องยังปิ้นคำเซ็งหันรีเป็นหันเย่งเก็บผู้ทอดซ้ำพรีเซ็งผู้ทอดซ้ำพรีเซ็งเก็คนยารีบังเด้งบางสนเซนังปังเจงโฮสนเซนังปังเจง

เล้งจีกอดมาลมเซ็งแกคนยารีปังเด้งซนเซเกตังเซ็งโอซนเซเกตังเซ็งปือทอดซ้ำพรีเซ็งมาซุ่มโลปนเซ็ง

แรงจีพองรองตุ้มเม่งลาซาลูดุนเซงโอลาซาลูดุนเซงจีพองรองตุ้มเม่งเมกาอารัสเซงบังจาเวงบูดนังเล็งกิริเซงทีบนังเล็งทาเรซัมเป็นเจงหันรีเป็นหันเจงตาหุมรีดุนกีเล็งโฮมรีดุนกีเล็งจีพองร้องตุ้มเม่งลาซาลูดุนเซงหันรีเป็นหันเจงเกคอนยารีปังเด้ง

เย็งฮอฮันรีเป็นฮันเย็งทะเรซัมเป็นเย็งลาซาลูดุนเซ็งจีกอดมาลมเซ็งซัมพรีมิริลินเซ็งลาซาจีกากเซ็ง

ได้พูดตั้งเกบังพุทธบังเทใดนี้ลียังเกกาลิกาหังหังสีจงครับจีปริยัน

ดีปังครั้งครั้งลานเอสังเกงอาบังอันรุนเอสุกีบันเซรุสังยรมังอารุณโลทานังปูบังอัตเตอร์มิอาบัง

0: ยังเป็นเส้นรเสสมบีทอกลันสีบางแม่นมุนกี้สูงดำสีบางสังดีสูงกี้ดำ
1: ละปอนะปอนังลิตุมกาบิลุนบาริมละเป็นอาลัมเทียใจเมกอังเดงอลองเป็นอสอนสอนลุนเจอละเป็นอาลัมเทียอรจุลองอีกตังลุกาบิลุนบาริมังเดงเกละปอนซีกังตอนิกลุนอนสตูดิโอกรีปอร์ปอร์ไพทรอกซิปเลงดาโพลาซีเดลฮิเปนกาปาจิตาฮินดีลัมเปนเบียร์ตานังลิตุมอรจุลองอีกโปอดุนทูปอร์ไพทรอกซิรามินิทเกปเลงโลเตพุทธอเดลฮิเปนกาปาจิตาอังกฤษลัมเปนเบียร์ตาอรจุลองอีกจี

ตังปอนอยเองอีริสังภูอีสังสังภารุภาอีสังสังภารุภูภูไว้ทรงกีนำเรดอุนนังภูตะเอนำเรดเดอุนเอเตปรานมุยดำนังภูตะไว้ทรงกิริโพไว้ทรงเกนำเรดุนเนโลยกเยพรันมุยดำนังโลตะอายาพีจูทรงกิริโพลูมาร์พลังกิงทูรตูโลรูปารูปงสิกาจิติตังโอตัง

ไม่ชาวนิตาน้องคลูดและบางโลนางโลไม่ทรงยนลาวารนางโลโอ้กุ้งนี่ไม่การกรรมนี่เคลมโลโอ้กุ้งไม่การกรรมนี่เคลมโลสี

ก้อยเป็นหงหับหงรูกิมันติกกติกีกิมันอภัยสิตามิบัดปิกขังจังโลปุตตะ WHO เป็นปังดักโลปุดามโลนังอินเดียอเดดละเกนอนมามัดเกกับพรังดุนบอมอเดดมาเตกับพรังดุนบอมอาซอนอนาทุสิเก่งกำชิจอร์ดุนบอมโลซอนสิการีโมตอร์มาเตเฮมกงลงกิมีกินนามอภัยสิตามิอารนิวังสิบัดบอมโลเฮมกงลงกินนามอภัยกิองปิกาฮุดทราฟิกพูลิสมาเตตัววาระลงกิตอนกิลังอาศัยกิเคลมาตุมจงสิไซกิเคลมอ้อยหลักปุโรเตราตาสูกิสุงผูปิกจิลังนอนมามัดอินเดียเดดลงกุบอินเดียเดดลงกุปียปอดสีเฮมกองลงกิเวกเป็นมาเตตัววารเปียลงอปรันกิดามาภายองเวเรตมาปุโรเตปีนังอนาตุมเกะกังริกังครั้งเป็นสีเฮมกองลงกิเวกอตุมปุเสตาเมโดอิจฮาอตุมเกะเฮมกองลงลาเป็นกับเพรกกับเพรกอการีปุดามลนังบายออโตให้หุยกิเวกกับเปชัดลาเป็นปีนังอตุมเกะตัววารกิดามกิวังอารอนมาเตทราฟิกรูลส์กัจจินีเนปเป็นอจอกปุซีเทคเซรตุมนิงเจอีสอนนิงกิโอ้ยเมเมนัยบังเกตัววารกิดามกิวังอลงอปรันกิดามลาเป็นกติกอกติกิอภัยกิองเนยลากิโอเวกิมีลาเป็นอัลตากิจุมาริโซอิจังอตุมเฮนโลปุซิเทคเซราตุมเป็นนิงเจโลเป็นนางอนาโอเวกิมีอตุมเกกูปีอปอดซีการีโมตอร์มาเตเฮมกองลงกิเวกเป็นอปรันกิดามอภัยองเวเรตมาปุโรเตเฮมกองลองเวกวอยฮุดโมบายโฟนจิงกิรองอจอกปุตตะเทคเซราตุมทันอะเทโฟนลังรองมาเตจิงกิรองปุโรเตตูวาร์ดัมวอยมาเตเฮมกองลองเวกวอยฮุดปุโรเตกะจิเรนังเจียติงจิเรเทคเทเดตปอซอนทักทักซีไบค์กิเวกอตุมปุเซตามิเฮลเมตกะจิคุบเกอาเก่งห้องพลีอาเฮมกองลงกิเวกอตุมปุสิตาเมซิดเบลกัชิกอกเกะลาเป็นกัชิเรนังเจียรอนัตเต็งเป็นกัชิเรเทกเทอาจอกปุตะเทกเซราตุมปูลาเป็นอันปาร์ตัววาร์กิเมเมอจอกตามุนิดาตุมอปรันกิดามนังดูปิกขังจังโลอาเทตัววาร์กังลิดฮิลิกบุกกิองลาเป็นอาร์ลงสังเตียดุกสุกังลิดเป็นอาจอกตามุนิดาตุมกัชิงคอยอาฮิริงตังรักรักเทกดุนลงโลอีสอนมุนิดาตุมกะเชงก้อยเอียเทลักเกลองเลกังเลมเทงปีเทงปรังกะปังไกเป็นกะปาร์ปันดุนะจอกปุสิตามิอปรันกิดามาตุมโดมุนิดาตุมอปรันกิดามกะชิปะจอกอีลักเกเก่งเป็นกิดามาตุมลองสิตามิอารปุเทโอเก่งเป็นกิดามาตุมสิตามิตัววาร์กิดามกิวังกิจอกวันจีอพันอารปุเทดุงจินามเก่งเป็นกิดามนางจียดิมาลองกิดามการีโมตอร์มาเตเฮมกองลองอภันกิเปกเปเรมลาเป็นกัชิเรเรเป็นสิตามิอปรันกิดามนางอตุมกิองปีดุโลลาซอนซีเฮมกองลองกิเวกอตุมสิตาอปรันดามเทกลาเป็นอปรันกิดามอตุมดูปิกหังจังโลเก่งเป็นกิดามาตุมเก่งเป็นกิดามนางจีอดีมมาเตฟุตปัดอลองดามนางจีลาเป็นตัววาร์กิกับหุดสิตามิอาร์วีอาร์เอจิลังพิเมเป็นสีกับนางจีหลานชดกะลิสีกิกับอดีมอลองมาเตอากิลอกเป็นกิฮิปันอดีมดูจีลาพันอังกฤษลำเป็นเจบราครอสซิงปุตตะปูลาโซนอลองสีกับนางจีอารอนาเต็งเป็นจงสีอิลีดามโลปุโรเตอิลีเด็ดกาลิสิอากะเพรกะตุมพานาสิตามิอิลีอปรันปิจอกโลซอนสิอาจูจงสิเก่งเป็นกิดามนางปุโรเตเก่งเป็นกิดามบังอลิงสิตามิเปรียชัม